0: ทีนี้แม่นกนะคิดที่ตาคนหงกินทีนี้ว่าเกสมนกิ
1: แรคคูน
0: โชว์ปลาเรา
2: Thank you, IT, KPYU, the voice of the Basque Yaqui tribe.